0: Đừng khóc nữa. Em mẹ. Đừng khóc nữa.
1: Gặp ความผิดครั้งนั้นที่ฉันทำลงไปให้เธอต้องเสียใจฉันยังคงจำผ่านเลยมาเนิ่นนานไม่รู้จะเป็นไงเราต้องแยกจากกันทั้งที่เจ็บปวดยังคิดถึงแค่เธออยากรู้เธอเป็น

0: Uni, các con ơi. Uni.
1: Cha.
2: Thằng chó, tao bắt sống được mày rồi. Bỏ xuống xuống.
3: บุนนี่นั่นแม่นแม่ปักผมไอ้มอบให้เนาะแต่มือทมิดเฮาฮักกันนั่นแม่นความหักของเฮาบ่ได้ปะมันอยู่พื้นดิน
2: บ่สู้ครับ
4: บุนนี่ไอ้ฮักน้องน้องต้องเก็บเข็มปักผมนั่นขึ้นให้ไอ้ไอ้ฮักน้องหลายเก็บมันขึ้นเดี๋ยวนี้